0: ช่วยโทรเคได้ซึ่งเกินยังไงนะมันฟ้าเอาผ้า
1: Medicate, anything else in force?